0: ับตอนนี้จูนโอดดาเลยหนุกไ
1: อโอ้แมนบองนึกคืนเฮยแต่นั่นอาทิตย์นี้บองจบรัววลรอโหดละงี้น่าเฮยจำทั้งอาทิตย์ใครเต้นเอาหน้า
0: เปลี่ยนให้